กันนักมาลักจำว่าไม่สักทีกันนักมาลักจำอย่าว่ากันที่ยากมาลักจำคุณมาว่าอย่ามาอย่าคุณมาว่าลิขิตยากมาจักเก็บมาลิขิตเสียใจยันดันคุณมีใจความนักใจใส่ยังยิ่งเย็นยามีมาข้าสมุทรมุ่งKumbawali, aninsa pa, biya duwe. Kumbawali, aninsa pa, biya duwe. Kumbawali, aninsa pa, biya duwe. Kumbawali, aninsa pa, biya duwe.